0: ค่ะยังอยู่ฮะ
1: พอลัทเทอร์สควอตก็ยังมีความสงสัยค่ะว่าทำไมมวลของธาตุเนี่ยไม่เท่ากับมวลของโปรตอนกับอิเล็กตรอนบวกกันแต่มวลของธาตุน่ะดันมีค่าเป็น2เท่าก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะจริงหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจกลางของนิวเคลียสอ่ะมีอะตอมอื่นซ่อนอยู่ค่ะโดยแซดวิทนะคะเขาก็สงสัยเหมือนกันค่ะเขาก็เลยนำแบบจำลองของรัตเทอร์ฟอร์ดนะคะไปทำการยิงอนุภาคแอลฟาอีกครั้งค่ะโดยเครื่องนี้นะคะมีความแม่นยำสูงมากเลยค่ะทำให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในนิวเคลียสนะคะมีอนุภาคที่มีความเป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่ด้วยค่ะเขาก็เลยเรียกมันว่านิวตรอนค่ะ
2: โอ้หลายอย่างเลยนะคะเนี่ยแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าในอะตอมก็จะประกอบไปด้วยโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วแบบนี้ถือว่ามันจะทำให้หน้าตาของอะตอมเปลี่ยนไปด้วยไหมคะ
1: เปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าในนิวเคลียสนะคะก็จะไม่ได้มีแค่โปรตอนอย่างเดียวก็จะมีนิวตรอนซึ่งมีอนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่ด้วย
2: อ๋อมีบวกลบแล้วก็มีกลาง
1: ใช่ค่ะแบบนี้เลยเราก็เพิ่มโปรตอนเข้าไปอีกสักหนึ่งตัวละกัน
2: โปรตอนสีแดงแล้วก็ต้องมีนิวตรอน
1: ใช่แล้วไปค่ะ
2: แบบนี้หรอคะ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนี้ถือว่าเป็นแบบสุดท้ายหรือยังอะคะเนี่ย
1: ยังค่ะ
2: ยังอีกหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ขอวางก่อน
1: เพราะว่าแบบจำลองของโบนะคะก็ยังไม่สามารถอธิบายสเปกตรัมของอิเล็กตรอนในจำนวนที่มีอิเล็กตรอนเยอะๆได้ค่ะดังนั้นนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็เลยทำการทดลองศึกษาค้นคว้ามาอีกค่ะทำให้ได้แบบจำลองอีกแบบจำลองนึงค่ะที่เป็นแบบจำลองแบบกลุ่มหมอกค่ะ
2: กลุ่มหมอก
1: โอ้จะพบว่านะคะอิเล็กตรอนนะคะมีขนาดเล็กมากค่ะแล้วก็จายอยู่ทั่วเลยรอบๆนิวเคลียส
2: ค่ะ
1: บางครั้งนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถเห็นอิเล็กตรอนได้บางครั้งก็อาจจะไม่พบเพราะมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เขาศึกษาอยู
2: ่อันนี้ก็หน้าตาแตกต่างออกไปอีกนะคะเนี่ย
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: แบบนี้ก็เท่ากับว่าเราก็สามารถมีการค้นพบอะตอมในรูปแบบใหม่ๆได้อีกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าวิทยาการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันดังนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแบบจำลองอะตอมในรูปแบบใหม่ในอนาคตขึ้นก็ได
2: ้ไม่แน่นะในอนาคตอาจจะมีแบบจำลองอะตอมของคูเช่ก็ได้
1: แน่นอนค่ะพูดถึงแบบจำลองอะตอมถ้าอย่างนั้นเรามาสร้างแบบจำลองอะตอมในรูปแบบของเรากันดีกว่า
2: ได้ด้วยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะในกิจกรรมบัสบอมอะตอม
2: วี
1: ้โหนี่ค่ะกิจกรรมบัสบอมอะตอม
2: โอ้ ต้องทำยังไงบ้างคะส่วนผสมมีอะไรบ้าง
1: ส่วนผสมนะคะเด็กๆก็ตวงไปพร้อมกันเลยก็ได้เนาะอันดับแรกนะคะก็จะมีเบกกิ้งโซดาค่ะเราจะใช้1ถ้วยตวง
2: ค่ะ
1: หลังจากนั้นก็เป็นครีมออฟทาทานะคะจะใช้1ส่วน4ถ้วยตวงค่ะแล้วก็จะมีแป้งข้าวโพดใช้ส่วน2ถ้วยตวงค่ะเกลือก็ใช้1ส่วน2ถ้วยตวงเช่นกัน
2: โ
1: อ้แล้วก็มีน้ำมันค่ะเดี๋ยวจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอัลมอนด์น้ำมันมะกอกแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ชอบ
2: น้ำมันอะไรก็ได้
1: ใช่ค่ะก็ใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็สีที่ชอบเลย
2: อ๋ออันนี้สีอะไรคะ
1: วันนี้ครูจะใช้เป็นสีม่วงค่ะ
2: ว้าวโอเค
1: แล้วก็จะมีอีกพิมพ์ขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆอยากได้เป็นบาสบอมรูปทรงไหนก็ใช้พิมพ์แบบนั้นเลยวันนี้ครูจะทำเป็นทรงกลมค่ะให้เหมือนกับอะตอม
2: ของดอลตัน
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยครูจะใส่นิวเคลียสเข้าไปด้วยที่ประกอบไปด้วยโปรตอนและนิวตรอนโดยเป็นลูกปัดนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาทำกันเลยเนาะ
2: เริ่มเลยค่ะ
1: โอเคค่ะแล้ว
2: มาเลยจัดให้เริ่มจากอะไรก่อนคะ
1: ตวงก่อนค่ะ
2: นี่เลยเบกกิ้งโซดา
1: 1ถ้วยตวงโอเคเลยค่ะ
2: นี
1: ้ใน1สูตรเนี่ยสามารถทำได้ 5-6 ก้อนเลยนะคะ
2: โอ้โหหนึ่งถ้วยตวงใส่ไปเลยนะคะ
1: โอเค
2: ต่อด้วยครีมออฟทาท่า
1: ครีมออฟทาท่า
2: หนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงครีมออฟทาท่า
1: ถ้าที่บ้านนะคะไม่มีครีมออฟทาท่าเด็กๆสามารถใช้เป็นกรดมะนาวแทนได้นะคะเทลงไปเลยต่อไปก็จะเป็นแป้งข้าวโพดค่ะ
2: ข้าวโพดนี่เท่าไหร่นะคะ
1: 1ส่วน2ถ้วยตวง
2: 1ส่วน2สีก็ต้องมีมีต้องมีแป้งข้าวโพดด้วย
1: โอ้
2: อ่ะ ต่อด้วย
1: และก็เกลือค่ะ

0: ค่ะ
1: เกลือเท่าไหร่เอ่ย
0: 1ส่วน2ถ้วยตวงเช่นกัน
1: 1ส่วน2เช่นกัน
0: โอเคอ่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการ
1: คน
0: คนให้เข้ากันระวังหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะฟุ้งค่อยๆคนนะโอเคเราก็จะผสมของแห้งให้เข้ากันก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเติมน้ำมันลงไปค่ะค่อยๆใส่เข้าไปนะประมาณค่อยๆทยอยใส่ทีละ1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะโอเคแล้วก็คนให้เข้ากันซึ่งมันจะทำให้บาร์บอมสามารถจับตัวเป็นก้อนได้ดีขึ้น
1: แล้วก็คน
0: ใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วย
1: ว้าวต่อไปค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปเราก็จะใส่สีลงไป
1: เยอะไหมคะ
0: 1ถึง2หยดแล้วก็คนให้เข้ากันพอโอเคไหมคะแล้วถ้าหากว่าคนแล้วรู้สึกว่าตัวส่วนผสมเนี่ยยังเป็นก้อนๆอยู
1: ่
0: ก็สามารถสเปรย์น้ำลงไปด้วยเพื่อให้เกิดการกระจายของสี
1: เสร็จแล้วค่ะครูเช่นี่แบบนี้ถูกไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: สีสวยมากเลย
0: ใช่ค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราก็จะแทนเป็นอิเล็กตรอนที่กระจายอยู่รอบๆ อะตอมอย่างที่เราเรียนรู้กันไปตอนแรกนะคะว่าอะตอมมีรูปร่างเป็น
1: ทรงกลม
0: ถูกต้องค่ะวันนี้เราก็เลยจะใช้พิมพ์เป็นรูปทรงกลมให้แฟนปักใส่ลงไปเลยในพิมพ์ค่ะ
1: ใส่นั้นนะคะ
0: ใส่ลงไปเลย
1: ใส่ให้เต็มเลยใช่ไหม
0: ใส่เต็มเลยค่ะ

0: ี่ตอนนี้พอเติมเต็มครบทุกหลุมแล้วค่ะแล้วยังไงต่อคะ
1: เพื่อให้แบบจำลองของเราสมบูรณ์ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยครูก็จะใส่นิวเคลียสของอะตอมไปด้วย
0: โอ้นิวเคลียส
1: ค่ะต้องมีอะไรบ้างนะ
0: ต้องมี
1: โปรตอนและนิวตรอนโอเคค่ะดังนั้นนะคะโปรตอนก็จะใช้เป็นลูกปัดสีชมพู
0: โอเค
1: ใส่โปรตอนลงไปเลยแล้วก็ใส่นิวตรอนลงไปด้วยในปริมาณที่เท่ากันโอเคไหม
0: โอเคค่ะ
1: คราวนี้ก็แล้วแต่เลยว่าจะใส่ทั้งหมดกี่จำนวนกี่อนุภาคเนาะต่อไปเราจะต้องทำให้มันเป็นทรงกลม
0: ใช่ค่ะคุณเชษจะทำยังไงคะ
1: เราก็จะพับมันเข้าด้วยกันค่ะหลังจากนั้นก็จะทำการอัดให้แน่นขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้สัก 3-4 ชั่วโมงแล้วค่อยมาแกะออกค่ะ
0: นี
1: ่เสร็จแล้ว
0: แล้วนี่ก็น้ำก็พร้อมแล้วด้วยค่ะว่าแต่มันต้องอะไรยังไงคะ
1: เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของบาสบอมกันค่ะว่าบาสบอมอะตอมของเรานั้นใช้งานได้จริงหรือเปล่า
0: เราต้องทำยังไงคะครูเชษ
1: นี่เลยใส่ลงไปในน้ำเลยค่ะ
0: ถ้าเกิดว่ามันใช้งานได้จริงๆมันจะเป็นยังไงคะ
1: มันก็จะฟูๆออกมา
0: โอ้งั้นใส่เลยนะ
1: ใส่เลย
0: รูปไหนก็ได้หรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาอันนี้ละกันนะคะ
1: โอเคค่ะ
0: ใส่ไปเลยเหรอ
1: ใส่เลย
0: โอ้ว้าวโอ้โหโหนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยครูเชษ
1: นี่ค่ะตอนนี้นะคะกำลังเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นในบาสบอมจากส่วนผสมที่เราใส่ไปค่ะเวลาที่เราอาบน้ำก็จะรู้สึกมีความสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็ได้รับความชุ่มชื้นจากน้ำมันที่เราใส่ลงไปด้วย
0: โอ้โหมันฟู่ใหญ่เลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แบบนี้พอมันฟู่หมดแล้วเราก็จะเจอโปรตอนแล้วก็นิวตรอนข้างในใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะเด็กๆลองไปทำดูนะคะแล้วก็ได้ผลยังไงก็อย่าลืมส่งภาพมาให้พี่กับพี่แพรวดูด้วยนะ
0: ดูซิว่าของน้องๆเนี่ยจะฟู่แบบนี้หรือเปล่าวันนี้นะคะพี่พาวแล้วก็น้องๆได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะตอมไปอีกเพียบเลยแถมยังได้ทำบาสบอมอะตอมสนุกๆแบบนี้อีกด้วยน้องๆก็กลับไปทำเองที่บ้านได้ด้วยนะน้องๆคะอะตอมเนี่ยเป็นหน่วยพื้นฐานของสสารค่ะซึ่งประกอบไปด้วย3อย่างนั่นก็คือโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนนั่นเองค่ะใจกลางของอะตอมนะคะจะมีนิวเคลียสที่หนาแน่นซึ่งนิวเคลียสนั้นเนี่ยก็ประกอบไปด้วยโปรตอนที่มีประจุบวกแล้วก็นิวตรอนซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้าค่ะแล้วก็ยังมีการถูกล้อมรอบด้วยกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนที่มีประจุลบนั่นเองค่ะซึ่งก็ถูกดึงดูดขึ้นมาด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าว่าแต่นั่นเสียดายจังเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของพวกเรา2

0: คนแล้วแหละพบกันได้ใหม่ในแลบซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะครูเชษแล้วก็พี่แพลไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวจะเอาบาสบอกมาต้องไปลงในอ่างกันบ๊ายบายเอาไปทั้งอันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วอ่ะต้องทำใหม่
1: ทำใหม่กันเนาะ
0: โอเคค่ะเอาสีอะไรดี
1: เดี๋ยวเราเปลี่ยนสีกันดีกว่า
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับกระผมพันธการมาลา
1: สวัสดีค่ะณัฐยาทองดวงค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันพิชญานินทร์คุ้มครองค่ะ
3: สวัสดีค่ะดิฉันนิธิพรศรีนาคค่ะ
4: สวัสดีค่ะดิฉันสุวชัยบรรพเชิดพวกเราเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
0: วันนี้พวกเราขออนุญาตพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทางภาษีอากรเพราะพวกเรานะครับเป็นนักศึกษาสาขาการบัญชีเราจึงเรียนเกี่ยวกับการทำบัญชีและเกี่ยวกับการภาษีมาอย่างหลากหลายวิชาครับและก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวโด่งดังเกี่ยวกับพ่อค้าและแม่ค้านะครับที่ถูกกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลังครับจากการขายของทั้งขายแบบหน้าร้านและออนไลน์นะครับที่มีการชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารครับ
4: ถ้าคิดจะขายของออนไลน์ก็ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภาษีด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพราะหลายคนอาจจะกำลังขายของออนไลน์อยู่หรือสนใจที่จะขายของออนไลน์เพราะยุคนี้นะคะเป็นยุคของโซเชียลมีเดียหลายคนอาจจะเจอกับภาวะโควิด-19หลายคนก็อาจจะกำลังเว้นระยะห่างและทำให้อาจจะไม่อยากจะเดินห้างจึงเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการขายของออนไลน์
0: ใช่ครับถ้าเราเข้าไปใน Facebook เนี่ยเราจะเจอพ่อค้าแม่ค้ามาไลฟ์สดขายของออนไลน์กันอย่างเยอะแยะเลยล่ะครับ
5: ค่ะใน Instagram ก็มีนะคะอย่างเช่นการขายกระเป๋าเครื่องสำอางเสื้อผ้ามีเยอะแยะเลยค่ะ
6: บางท่านอาจจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าเราจะเสียภาษียังไงคิดภาษียังไงแล้วจะไปเสียที่ไหนแล้วถ้าจะไม่เสียจะได้ไหมแล้วกรมสรรพากรจะรู้ไหมแล้วเขาจะรู้ได้ยังไง
4: ถ้าอย่างนั้นตามเรามาเลยค่ะเดี๋ยวพวกเราจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนหรือเพื่อนๆจากสถาบันอื่นได้รับฟังแล้วอยากจะเพิ่มเติมประเด็นหรือเพิ่มเติมเนื้อหาหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียภาษีจากการขายของออนไลน์หรือช่วยคอมเมนต์แนะนำไว้ที่ใต้คลิป

0: ได้เลยนะคะถือว่าเป็นการช่วยกันให้ความรู้แก่ผู้ชมทุกท่านค่ะ
1: พี่ตัวเองมีเพื่อนที่เจอปัญหาขายของออนไลน์มาแล้วเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังได้ป่ะแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะ
2: คืองี้เพื่อนเราอะเรียนจบปวช.ใช่ไหมแต่นางก็ไม่ได้เรียนต่อหรอกผันตัวไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายพวกอาหารเสริมเป็นกาแฟลดน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยขายเยอะแยะเลย
3: ถามจริงขายที่ไหนหรอขายออนไลน์เนี่ยนะ
2: ขายทางเพจ Facebook ของนางนี่แหละนางก็ไลฟ์ขายเกือบทุกวันนะคนก็เข้ามา CF ของนางทุกวันพอนางขายได้นางก็ไปส่งของที่ไปรษณีย์เคอรี่แฟตของขนส่งอะไรพวกเนี้ย
1: ขายดีไหมล่ะเธอแล้วยอดขายประมาณไหนหรอ
2: แรกๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอไปรู้ว่าต่อมาก็ขายได้เฉลี่ยต่อเดือนละเป็นแสนบางเดือนก็หลายแสนเลยนะก็เพราะว่านางคงทั้งสวยพูดเก่งน่ารักบุคลิกดีและที่สำคัญนะสินค้าของนางแต่ละอย่างราคาดีมากเลยล่ะ
4: ต่างปุ้ยเลยอยากไปขายด้วยเลยอ่ะ
2: อุ้ยเตรียมออกรถกระบะไว้รอขนของเลยไม่ถามซ้ำนะขายของได้เงินเยอะเอาไปเลี้ยงพ่อแม่ซื้อที่ดงที่ดินยังได้เลยนะ
3: แล้วปัญหามันเกิดจากตรงไหนหรอ
1: เราขอเดาได้ปะ
2: แต่บอกก่อนนะเรื่องนี้มันหลายปีมากแล้วใช่ครับณประเทศของเรามีการออกกฎหมายให้มีการส่งข้อมูลในการโอนเงินเข้าบัญชีมากกว่า 3,000 ครั้งต่อปีครับ
1: หรือ400ครั้งต่อปีมียอดเงินเกิน2ล้านบาทให้แก่กรมสรรพากร
0: เพราะการขายของออนไลน์ส่วนใหญ่มักใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย
1: ์จริงๆแล้วกฎหมายไม่ได้กำหนดแค่ธนาคารพาณิชย์อย่างเดียวนะแต่กฎหมายระบุถึงสถาบันการเงินรวมๆด้วยแหละ
3: สรรพากรก็เอาข้อมูลจากที่ได้รับจากสถาบันการเงินนี่แหละมาเรียกเก็บภาษีออนไลน
1: ์เธอจริงๆแล้วอ่ะคนที่ขายของหน้าร้านเขาไม่ได้ขายออนไลน์เขาก็เสียภาษีกับบรรณาแล้วนะ
0: ใช่ๆจริงด้วยก็ทุกคนก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันสิเนาะแล้วภาษีที่เสียไปอ่ะก็เอาไปพัฒนาประเทศนี่แหละ
3: จ้าแม่ไม่กลัวก็ได้แล้วมันเป็นยังไงต่ออยากรู้มากเลยอ่ะไหนเล่าต่อหน่อยสิ
2: แต่ก็มีคนรู้จักมาเตือนนางนะว่าจริงๆแล้วนางต้องเสียภาษีอ่ะเพราะการขายของเนี่ยเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่8ตามมาตรา40ตามประมวลรัษฎากร
3: ไหนบอกว่าวันนี้จะพูดง่ายๆไงแล้วมีมาตราเข้ามาเนี่ยมันเริ่มยากแล้วนะ
0: เธอก็เงินได้พึงประเมินเนี่ยก็คือกฎหมายประมวลรัษฎากรซึ่งแบ่งออกเป็น8ประเภทตามที่เราเรียนมาไง
1: ก็เงินได้จากการขายของออนไลน์ก็ถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่8นั่นแหละ
2: นางก็เลยไปปรึกษาผู้ที่รู้ผู้รู้เนี่ยเขาก็พานางไปหาเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเลยนะเพราะเงินได้ของนางเนี่ยปีนึงเป็นล้านเลยนะ
0: แล้วเกินล้าน 800,000 บาทไหมอ่ะ
2: เกินอยู่แล้ว
1: เอ้านั้นนางก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยล่ะสิ
2: ใช่ภาษีมูลค่าเพิ่มนี่แหละร้อยละ7หนักด้วยนะพอคิดจากยอดขาย
5: เอายอดขายไปคูณ7หารด้วย107ไปเลยจ้านั่นแหละภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสีย
3: อ้าวแล้วนางทำไงต่อ
2: นางก็ต้องไปเสียสิโทษอ่ะมีทั้งทางอาญาทั้งทางแพ่งเลยนะขืนปล่อยไว้อ่ะแย่แน่พอมีทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่มหลายอย่างโอ๊ยนางคงไม่ปล่อยไว้หรอก
5: นี่ก็เลยเป็นสาเหตุของการบันทึกเรื่องราวและการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในวันนี้นะคะ
6: ถูกต้องนะคะ
5: ค่ะถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้เรียนบัญชีหรือไม่ค่อยมีความรู้ทางภาษีนะคะแต่วางแผนว่าจะขายของออนไลน์แนะนำให้วางแผนภาษีด้วยค่ะ
1: วางแผนให้ดีตั้งแต่เริ่มเลยนะคะขอให้คิดเลยว่าภาษีเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของธุรกิจค่ะ
3: เริ่มคิดอย่างนี้เลยเนาะจะได้สบายใจ
1: ใช
3: ่คือเราต้องเสียภาษีตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
0: แล้วเริ่มจากตรงไหนดีล่ะการวางแผนภาษีเนี่ย
2: เราก็ต้องมาดูก่อนไงว่าของที่เราจะขายอ่ะเสียภาษีอะไรบ้างเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหม
3: มันมีด้วยหรอคะว่าขายของแล้วไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
5: ก็ที่เราเรียนมาด้วยกันไงขายพืชผลทางการเกษตรขายทุเรียนสดทุเรียนแกะอะไรเงี้ยที่ส่งตามบ้านตามตลาดแต่ว่ารับเงินค่าทุเรียนเป็นการโอนเข้าบัญชีอ่ะจำได้ปะ
1: ขายดีมากลูกค้าเยอะมากแล้วก็มีเงินโอนเข้าบัญชีเกินกว่าปีละ 3,000 ครั้งเลยนะ
2: ก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไงแต่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทน
0: ขายสัตว์ขายปุ๋ยขายอาหารสัตว์อ่ะพวกเนี้ยไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
2: ก็ถ้าเรารู้แล้วว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยเข้าขายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็ต้องมาประมาณอีกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปี
3: อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราขายได้เท่าไหร่ต่อปี
2: ก็นั่นไงเราถึงต้องวางแผนเพราะการขายแรกเริ่มเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปีเราจึงต้องวางแผนก่อนตอนแรกเราก็ต้องขายในนามบุคคลธรรมดาไปก่อนก็ได้
0: แล้วธุรกิจเราอ่ะเกิดปังขึ้นมาแล้วทำท่าว่ายอดขายของเราจะเกิน 1.8 ล้านต่อปีอันเนี้ยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแน
1: ่ๆพอยอดขายของเราอ่ะมีแนวโน้มที่จะถึง 1.8 ล้านบาทเราก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องให้วางแผนกันอีกแล้ว
3: แบบวางแผน

0: ไปใช้เงินบัญชีคนอื่นอย่างเงี้ยหรอ
1: แบบกระจายเงินได้ไปให้คนอื่นเงี้ยหรอจะได้เสียภาษีน้อยๆ
2: อันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอะ
3: เดี๋ยวมั่นใจแล้วนะว่าจะทำอย่างนั้นน่ะต้องอย่าลืมนะว่าฐานข้อมูลของกรมสรรพากรอ่ะเขามีการใช้ Big Data ใช้ AI แน่ใจแล้วจะทำอย่างเงี้ยว่าจะรอดตัวไปได้อ่ะ
1: อย่าทำอะไรที่ต้องเสี่ยงขนาดนั้นเลยไหมไหนจะเบี้ยปรับไหนจะเงินเพิ่มถ้าพลาดขึ้นมานะได้ไม่คุ้มเสียแน่
2: ถ้ายอดขายเราเจริญเติบโตขึ้นมาแนะนำให้ไปจดเป็นนิติบุคคลนะและจดเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
0: จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทเป็นทั้งส่วนเนี้ยหรอเรื่องใหญ่เลยนะ
3: เราก็ถึงต้องมาดูไงว่าทำแบบไหนแล้วคุ้มกว่ากันเพราะการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้เยอะกว่าการประกอบการแบบบุคคลธรรมดานะเพราะบุคคลธรรมดาเนี่ยหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้แค่ 60% เองในกรณีการขายของเนี่ยนะ
0: แล้วจดที่ไหนล่ะจดทะเบียนนิติบุคคลเนี่ย
2: จดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานธุรกิจการค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศเลย
4: เราสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ทางออนไลน์ก็ได้เลยนะเข้าไปที่เว็บไซต์ dbd.go.th ทำตามขั้นตอนได้เลยไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
0: แล้วการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในภาษีมูลค่าเพิ่มล่ะจดที่ไหน
4: พิษรู้ปะ
3: ก็จดที่สรรพากรพื้นที่ลพบุรีไงที่เนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตลอดเลยนะหรือไม่ก็ทุกจังหวัดอ่ะก็จะมีสรรพากรพื้นที่อยู่แล้ว
4: สามารถจดได้เลย
3: ใช่
2: ข้อดีของการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีดียังไงพีทอธิบายให้ฟังได้ปะ
3: เพราะการเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยสามารถทำให้เราขอใบภาษีแบบเต็มรูปจากผู้ที่ขายสินค้าให้เราซึ่งเราตรงเนี้ยเราเอามาหักกับภาษีขายในแต่ละเดือนได้ด้วยนะ
0: แล้วผู้ที่ขายสินค้าเนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ไหมจ
4: ๊
0: ะ
4: แน่นอน
0: แสดงว่าเราก็ไม่ควรจะซื้อของจากผู้ประกอบการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรอคะ
4: ใช่เพราะว่าผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดแบตก็ไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีให้เราเราก็เครดิตภาษีซื้อไม่ได้นะ
3: นี่แหละการทำธุรกิจมีภาษีเป็นต้นทุนตัวสำคัญตามกฎหมายเราเลยต้องวางแผนแบบนี้ไง
2: วางแผนภาษีดีแล้วอย่าลืมลงบัญชีกันด้วยนะคะเป็นบุคคลธรรมดาก็ลงบัญชีแบบง่ายๆก็ได้ค่ะรายรับหน้าหนึ่งรายจ่ายหน้าหนึ่งแล้วที่สำคัญซื้อของจากใครอย่าลืมขอหลักฐานและเก็บไว้ให้ดีด้วยนะคะ
1: ก็เพราะว่าการขายของออนไลน์สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้2วิธีวิธีแรกคือการหักเหมาและอีกวิธีนึงคือการหักตามจำเป็นและสมควรนั่นก็คือการหักตามความเป็นจริงนั่นเอง
4: โอ้ได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยเนาะพวกเราเนาะ
1: ใช
5: ่วิธีคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายสินค้ามี2วิธีนะคะ1วิธีเงินได้สุทธิ2. วิธีเงินได้พึงประเมินค่ะวิธีที่1 นะคะก็คือวิธีเงินได้สุทธิภาษีเท่ากับเงินได้สุทธิคูณกับอัตราภาษีค่ะต่อไปเรามาดูตารางการคำนวณอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันนะคะสำหรับปีภาษี2560จนถึงปัจจุบันค่ะประเทศไทยของเรามีการคิดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้านะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแรกจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ5โดยเราจะแบ่ง 300,000 แรกเป็น2ช่วงนะคะก็คือ 150,000 บาทแรกกับ 150,000 บาทหลังโดย 150,000 บาทแรกเราจะไม่เสียอัตราภาษีกันนะคะเราจะมาเสียใน 150,000 บาทหลังในอัตราร้อยละ5ค่ะต่อไปนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทเราจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ10ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 750,000 บาทจะต้องมีการเสียอัตราภาษีร้อยละ15ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 750,000 บาทแต่ไม่เกิน1ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ20ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ1ล้านบาทแต่ไม่เกิน2ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ25ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ2ล้านบาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ30และสุดท้ายนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ5ล้านบาทขึ้นไปจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ35ค่ะต่อไปจะเป็นการคำนวณรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะโดยเราสามารถเรียกทั้งรายได้เงินได้หรือว่าการขายสินค้านะคะโดยเราจะหักค่าใช้จ่ายในอัตรา 60% และเราก็เรียกว่าเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายค่ะโดยเราจะมีการหักค่าลดหย่อนดังนี้นะคะก็คือการหักค่าลดหย่อนส่วนตัวเราสามารถหักได้ 60,000 บาทการหักค่าลดหย่อนคู่สมรสเราสามารถหักได้ 60,000 บาทคู่สมรสเราต้องมีการจดทะเบียนตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะคะต่อไปค่าลดหย่อนต่อไปนะคะก็คือบุตรค่ะบุตรคนแรกเราเสียใน 30,000 บาทคนที่2คนที่3เราก็สามารถเสียเพิ่ม

0: ได้อีก 30,000 บาทค่ะต่อไปค่าลดหย่อนตัวต่อไปนะคะก็คือค่าคลอดบุตรค่ะเราสามารถลดหย่อนค่าคลอดบุตรได้ในจำนวน 60,000 บาทค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือค่าเบี้ยประกันชีวิตค่ะหักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเราสามารถหักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเราสามารถเสียได้คนละ 30,000 บาทค่ะ
1: ค่าลดหย่อนตัวสุดท้ายที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ให้ภาษีของเราเนี่ยมีจำนวนที่ลดลงก็คือค่าลดหย่อนจากการที่เราไปซื้อกองทุนรวมนะคะซึ่งกฎหมายปงรัศดากรปัจจุบันเนี้ยนะคะที่เราสามารถที่จะวางแผนภาษีไปซื้อกองทุนรวมได้เนี่ยนะคะจะมีกองทุนรวมอยู่2ประเภทนะคะก็คือกองทุนรวมประเภท SSF กับกองทุนรวม RMF นะคะกองทุนรวม SSF เนี่ยก็คือสามารถที่จะหักลดหย่อนได้เต็มที่นะคะไม่เกิน 200,000 บาทโดยเราจะสามารถซื้อได้นะคะซื้อกองทุนประเภท SSF ได้สูงสุด 30% ของเงินได้นะคะ 30% ของเงินได้สำหรับกองทุน RMFนะคะกองทุน RMF เนี่ยก็สามารถซื้อได้สูงสุด 30% ของเงินได้เหมือนกันนะคะกองทุน RMF จะซื้อได้จะหักลดหย่อนได้นะคะจะหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาทหลังจากหัก SSF ออกแล้วพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเราซื้อ SSF ไปแล้ว 200,000 เราก็จะซื้อ RMF แล้วหักลดหย่อนได้อีกเต็มที่ก็คือ 300,000 บาทนะคะนี่ก็คือเป็นการหักลดหย่อนอีกรายการหนึ่งที่เราสามารถจะวางแผนภาษีให้เราเสียภาษีน้อยลงนะคะส่วนค่าลดหย่อนตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของเงินบริจาคนะคะเรื่องเงินบริจาคเนี่ยเราก็ต้องวางแผนเพราะว่าการบริจาคให้กับสถาบันการศึกษาโรงเรียนเนี่ยนะคะเราจะสามารถหักลดหย่อนได้2เท่าก็คือบริจาค1บาทแต่เราจะสามารถนำมาหักลดหย่อนได้2บาทนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องวางแผนนะคะเพื่อให้การเสียภาษีของเรานั้นเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าครบถ้วนนะคะถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าประหยัดที่สุด
0: พวกเราในฐานะนักศึกษาบัญชีก็ไม่อยากให้ทุกท่านต้องเกิดปัญหาจากการเสียภาษีย้อนหลังเพราะเราควรจะเอาเงินจำนวนนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์จะดีกว่านะคะ
2: หากทุกท่านมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หรือข้อคิดเห็นประการใดกรุณาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับพวกเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับเราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการซื้อขายของบนโลกออนไลน์นั้นแสนจะง่ายได้แล้วก็สะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมากซึ่งการที่เราจะขายสินค้าได้นั้นต้องทำการจูงใจผู้บริโภคให้เกิดความสนใจในสินค้าของเราและสิ่งแรกที่จะสามารถสื่อสารเรื่องราวของสินค้าได้ก็คือภาพถ่ายสินค้าที่สวยงามเห็นแล้วจะช่วยกระตุ้นความอยากซื้อของผู้บริโภคขึ้นมาในทันทีการถ่ายภาพคือศิลปะการเล่าเรื่องอย่างหนึ่งที่สามารถสื่อสารอารมณ์และบุคลิกของสินค้าได้ในวันนี้นะครับทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีก็ได้นำเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าประเภทอาหารง่ายๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกท่านโดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สุดแสนจะซิมเปิลที่สามารถหาได้ง่ายๆภายในบ้านของเรามาประกอบฉากเพื่อเล่าเรื่องให้กับสินค้ารวมถึงเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพและการจัดแต่งง่ายๆทั้งหมดนี้จบครบในโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวของเรานี่เองครับวันนี้เราจะแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพอย่างแรกที่ช่วยเล่าเรื่องราวของสินค้าได้แก่การวางองค์ประกอบหลักของภาพโดยการใช้เทคนิคจุดตัด9ช่องการทำแบบนี้จะเพิ่มจุดนำสายตาให้กับผู้ชมและทำให้สินค้าที่เราถ่ายภาพมามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นถือเป็นพระเอกเลยครับอย่างแรกเลยเรามาเริ่มที่การตั้งค่ากล้องในโทรศัพท์มือถือของเรากันก่อนเลยครับเราจะหาจุดตัด9ช่องก่อนครับโดยไปที่กล้องเข้าไปที่การตั้งค่าของกล้องเลื่อนหาคำว่าจุดตัด9ช่องจากนั้นกดเปิดขึ้นมาครับตอนนี้บนหน้าจอโทรศัพท์ก็จะปรากฏเป็นตารางเส้นตัดกัน9ช่องและมีจุดตัด4จุดอยู่ตรงกลางเวลาเราจัดองค์ประกอบภาพให้วางสินค้าอยู่จุดกึ่งกลางจุดตัดทั้ง4จุดนี้จะทำให้สินค้าของเราอยู่ในจุดที่น่าสนใจมากที่สุดครับเมื่อรู้หลักการจัดองค์ประกอบภาพด้วยการใช้จุดตัด9ช่องเพื่อทำให้ภาพสินค้าของเราเป็นพระเอกเท่านั้นยังไม่พอครับเราลองผูกเรื่องราวให้กับสินค้าของเราด้วยเพราะสินค้าที่มีเรื่องราวจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกจดจำและกระตุ้นความสนใจให้ซื้อสินค้าได้ครับเราลองมาผูกเรื่องราวให้กับสินค้าอย่างแรกที่ผมนำมาใช้เป็นตัวอย่างกันก่อนเลยครับได้แก่เครื่องปรุงอาหารที่เรียกว่าเครื่องดำเป็นเครื่องปรุงสมุนไพรของชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีชาวไทเบิ้งใช้เครื่องดำเพื่อประกอบอาหารหลากหลายเมื่อเป็นเครื่องปรุงอาหารเราจะเล่นใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเครื่องดำอยู่แค่ในขวดโหลเราจะนึกออกว่าถ้านำไปปรุงอาหารแล้วจะน่าทานสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะนำตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งและส่วนประกอบอื่นๆของเครื่องดำจัดไว้ในกระจาดแบบนี้ให้สวยงามจับต้มกระดูกอ่อนมาสักชามแล้วเติมเครื่องดำลงไปแหมแค่เห็นภาพก็ทำให้รู้สึกหอมกลิ่นของสมุนไพรชวนให้น้ำลายไหลขึ้นมาทันทีเลยครับซึ่งภาพถ่ายจะสวยงามก็ขึ้นอยู่กับการจัดแสงด้วยนะครับเราเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาใช้จัดแสงแบบง่ายๆเรียบร้อยแล้วเราก็ถ่ายภาพสินค้าของเราได้เลยครับเลือกจัดองค์ประกอบภาพให้ตัวสินค้าอยู่ตรงตำแหน่งของจุดตัด9ช่องง่ายๆแค่นี้เลยครับเราก็จะได้ภาพถ่ายเครื่องดำกับเมนูที่เห็นแล้วน่าทานขนาดนี้ไว้ลงขายสินค้าออนไลน์ได้แล้วครับผมตัดภาพจากอาหารเมื่อสักครู่เรามาต่อกันกับขนมไทยๆอย่างขนมชั้นกันครับเราจัดแสงด้วยโคมไฟอ่านหนังสือโดยใช้หลอดเดย์ไลท์เพื่อให้ได้แสงขาวสวยใสลองจัดขนมชั้นวางในกระจาดเล็กๆรองด้วยใบไม้สดอย่างวันนี้ผมใช้ใบทองกวาวดูแล้วมันได้ฟีลความเป็นไทยดีครับผมเลือกดอกทองกวาวสักดอกหนึ่งวางไว้ข้างๆขนมชั้นเพื่อให้มีสีสันสะดุดตาตัดกับสีของขนมชั้นดูแล้วน่าทานมากครับเราเลือกจัดองค์ประกอบในภาพให้ขนมชั้นอยู่ตำแหน่งจุดตัด9ช่องที่มุมซ้ายล่างและเราจะเว้นด้านบนขวาเอาไว้เพื่อใส่ข้อความครับเมื่อเราได้ภาพถ่ายที่สวยถูกใจแล้วเราเข้ามาที่โปรแกรมแต่งภาพในโทรศัพท์มือถือของเราเลือกภาพที่ชอบขึ้นมาเพื่อเพิ่มข้อความและรายละเอียดต่างๆของสินค้าเราเช่นใส่ชื่อเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อสั่งซื้อสินค้าและเปลี่ยนสีให้เป็นโทนเดียวกันเพราะคราวนี้เราจะคุมโทนสีให้เป็นโทนเดียวกันกับสีของขนมชั้นครับก็จะสวยไปอีกแบบเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับเราก็จะได้ภาพสินค้าที่พร้อมลงขายแล้วครับถูกใจกันหรือเปล่าครับ
เป็นอย่างไรกันบ้างครับพอได้ไอเดียดีๆในการถ่ายภาพสินค้าของท่านเองบ้างหรือยังถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในขวดใสจากตำบลทะเลชุบศรผมจัดไฟด้วยหลอดเดย์ไลท์เช่นเดิมครับสำหรับสินค้าที่เป็นขวดใสหรือเป็นน้ำใสๆแบบนี้มีเรื่องให้ต้องระวังคือเราต้องไม่ใช้แบล็คกราวด์ที่มีสีสันนะครับเพราะจะทำให้สินค้าของเรามีสีที่ผิดเพี้ยนไปนั่นเองครับจึงจำเป็นต้องเลือกแบล็คกราวด์ที่มีสีอ่อนๆหรือเป็นสีขาวไปเลยครับเรามาผูกเรื่องราวให้กับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของเรากันสักหน่อยนะครับเรานำลูกมะพร้าวมาประกอบฉากเพื่อบอกกับลูกค้าถึงแหล่งที่มาของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขวดนี้ที่สกัดแบบเพียวๆบริสุทธิ์จากผลมะพร้าวครับเลือกถ่ายภาพโดยให้ขวดน้ำมันมะพร้าวอยู่ตรงตำแหน่งของจุดตัด9ช่องเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ถูกใจแล้วก็นำมาใส่ข้อความขายของกันต่อเลยครับ

เสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานเลยใช่หรือเปล่าครับคุณผู้ชมผ่านไป3ตัวอย่างง่ายๆใช้เวลาไม่นานเลยใช่ไหมครับไอเดียที่นำมาสาธิตให้ชมกันในครั้งนี้ก็ไม่ยากเช่นกันผมได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆภายในบ้านหยิบเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาช่วยในการจัดแสงแม้ว่าเราจะใช้เพียงโทรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพแต่เราก็สามารถถ่ายสินค้าของเราให้ออกมาสวยได้ด้วยตัวเองนะครับและที่สำคัญที่สุดสินค้าของเราต้องมีเรื่องราวที่สามารถสื่อสารบุคลิกสินค้าของเราออกมาได้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้อย่างแน่นอนครับหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้ไอเดียดีๆไปใช้ในการถ่ายภาพสินค้าของตัวท่านเองกันนะครับแล้วก็ขอให้ขายดิบขายดีกันทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะมาบอกเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆค่ะวันนี้นะคะเราจะนำเสนอเป็นของใช้จากชุมชนมาเป็นตัวอย่างในการถ่ายภาพของเราในวันนี้ค่ะก็จะมีเป็นพิมพ์เศษน้ำสมุนไพรต่างหูและก็ชุดผ้าทอมือค่ะโดยเรานะคะก็จะนำเสนอตั้งแต่การตั้งค่ากล้องรวมไปถึงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยรูปแบบต่างๆค่ะซึ่งเรานะคะก็สามารถที่จะนำรูปภาพของเราเนี่ยไปโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะและก็ช่วยเพิ่มยอดขายให้ปังขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเทคนิคแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะเราจะใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวมาเนรมิตให้สินค้าของเรามีความน่าสนใจจนลูกค้าต้องรีบเอฟกันรัวๆมาที่เทคนิคแรกของเราในวันนี้กันนะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะไอเลือกพิมพ์เศษน้ำในขวดแก้วน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะแต่เราจะใช้การจัดพ็อปด้วยอุปกรณ์ธรรมดาธรรมดาที่เราสามารถหาได้ภายในบ้านมาทำให้สินค้าของเราดูโดดเด่นค่ะด้วยอุปกรณ์เหล่านี้นะคะนั่นก็คือฟอยล์หลอดไฟเดย์ไลท์และไฟฉายค่ะเรานะคะเลือกใช้ฟอยล์มาเป็นฉากหลังและเราเนี่ยก็จะวางกระดาษฟอยล์ให้ห่างจากตัวสินค้าของเราค่ะเพื่อที่เวลาถ่ายนะคะกระดาษฟอยล์ที่เราจัดเป็นฉากหลังเนี่ยจะได้อยู่นอกระยะชัดค่ะไอเลือกใช้ไฟฉาย LED ส่องมาจากทางด้านข้างนะคะก็จะทำให้ขวดแก้วของเราเนี่ยดูสวยงามแบบนี้ค่ะเมื่อได้ภาพมาแล้วนะคะเราก็แค่เลือกภาพที่เราคิดว่าปังที่สุดมาค่ะแล้วเรานะคะก็ใช้โปรแกรมแต่งภาพพื้นฐานในโทรศัพท์ของเราใส่รายละเอียดของสินค้าลงไปตรงพื้นที่ที่เราเลือกไว้ค่ะ

วเดียวนะคะเราก็จะได้ภาพถ่ายสินค้าพร้อมลงโฆษณาทางโซเชียลแล้วค่ะเทคนิคที่2นะคะที่เราจะมาทำความเข้าใจในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดองค์ประกอบของภาพด้วยจุดตัด9ช่องค่ะซึ่งวิธีการตั้งค่าจุดตัด9ช่องในโทรศัพท์ของเรานะคะเพียงแค่ไปที่ตั้งค่าหรือสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองค่ะเลื่อนหาคำว่าตารางหรือจุดตัด9ช่องแล้วแต่รุ่นโทรศัพท์ที่เราใช้นะคะเลือกเปิดก็จะปรากฏนะคะเป็นตารางที่มีเส้นแนวตั้งแนวนอนซึ่งตรงที่เส้นแนวตั้งตัดกับแนวนอนนี่เองแหละค่ะเราเรียกว่าจุดตัด9ช่องไอเลือกต่างหูมีขนาดเล็กทำมาจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีค่ะโดยการนำผ้าขาวม้ามาต่อยอดเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องประดับเป็นสินค้าชุมชนที่สื่อสารอัตลักษณ์ของชาวไทเบิ้งได้อย่างภาคภูมิใจเลยทีเดียวค่ะทีนี้เรามาจัดองค์ประกอบของภาพกันนะคะเราจัดสินค้าเป็นกลุ่มเลือกวางสินค้าไว้ที่จุดตัด9ช่องเพราะสินค้าหรือตัวแบบของเราที่อยู่ในตำแหน่งจุดตัด9ช่องเป็นตำแหน่งที่น่าสนใจมากที่สุดในภาพค่ะและเราจะเว้นพื้นที่ว่างส่วนที่เหลือไว้สำหรับใส่รายละเอียดสินค้าของเรานะคะ

ค้าที่ดูดีมีองค์ประกอบสวยงามแบบนี้ก็ยังดูธรรมดาใช่ไหมคะเรามาลองให้สาวๆน่ารักน่ารักใส่ต่างหูดูค่ะมีนางแบบมาใส่ต่างหูให้ดูแมทกับชุดกระโปรงจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทเบิ้งเป็นเทคนิคช่วยนำเสนอให้ลูกค้าสามารถมองเห็นความสวยงามของต่างหูเมื่อได้ลองสวมใส่จริงๆแล้วยังไปช่วยเพิ่มจินตนาการให้กับลูกค้าราวกับว่าลูกค้าเป็นผู้ใส่ต่างหูนี้เองค่ะมาที่การจัดองค์ประกอบค่ะใช้การเลือกจุดตัด9ช่องร่วมกับการถ่ายแบบแฟชั่นที่สำคัญนะคะการถ่ายสินค้าชิ้นเล็กๆแบบนี้เราห้ามเสียดายเลยค่ะเราจะไม่ถ่ายให้เห็นภาพกว้างมากเกินไปแบบนี้นะคะให้เลือกถ่ายแบบโคสอัพเพื่อให้เห็นสีสันหรือลวดลายของสินค้าที่ชัดเจนค่ะกิ๊บเก๋ขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะและเทคนิคสุดท้ายนะคะที่เราจะมาแนะนำกันในครั้งนี้นั่นก็คือการใช้แสงธรรมชาติค่ะเพราะแสงธรรมชาตินะคะเป็นแสงที่นุ่มนวลค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการใช้แสงธรรมชาติเหมาะกับการถ่ายภาพสินค้าทุกชนิดเลยค่ะเพียงแค่เราต้องเลือกใช้ช่วงเวลาให้เหมาะสมพอสภาพแสงในช่วงเวลาที่ต่างกันก็จะให้อารมณ์ของการถ่ายภาพที่แตกต่างกันด้วยค่ะอย่างชุดผ้าทอมือโทนสีพาสเทลชุดนี้นะคะถ้าเราเลือกถ่ายแบบทั่วไปใช้แค่แสงธรรมชาติถึงจะได้สีสันที่สวยสมจริงแต่ก็ยังดูธรรมดาใช่ไหมล่ะคะงั้นแบบนี้เรายังสามารถถ่ายสินค้าของเราให้ปังกว่านี้ได้ค่ะโดยเราจะเพิ่มเรื่องราวให้กับสินค้าเรามาสร้างการสื่อสารเรื่องราวบุคลิกให้กับสินค้าทำให้มีเรื่องราวที่น่าดึงดูดใจและน่าจดจำค่ะสอดคล้องกับบุคลิกของลูกค้าเป้าหมายเพื่อที่จะบอกว่าชุดผ้าทอมือกับสาวๆก็แมทกันได้ค่ะก็จะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสินค้าแบบไหนเหมาะกับบุคลิกตัวเองค่ะดูดีขึ้นมาทันทีน่ารักพอไหมคะกันบ้างคะสำหรับเทคนิคการถ่ายภาพของเราในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไอเชื่อนะคะว่าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะนำเทคนิคของเราในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ในการถ่ายภาพสินค้าได้ด้วยตัวเองค่ะก็ขอให้ยอดขายนะคะปังๆๆกันทุกคนเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานกราฟิกด้วย Canva กันนะคะซึ่ง Canva คือแพลตฟอร์มสำหรับออกแบบงานกราฟิกที่ช่วยเรื่องของการดีไซน์งานต่างๆเช่นงานโฆษณาการทำโปสเตอร์การทำงานนำเสนอหรือตกแต่งรูปภาพเพื่อโพสต์ลงโซเชียลมีเดียมีการให้บริการ2ช่องทางช่องทางแรกคือเว็บไซต์และอีกหนึ่งช่องทางคือแอปพลิเคชันบนมือถือเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store ค่ะและสามารถใช้งานได้ฟรีมีเทมเพลตและรูปภาพช่วยในการออกแบบเยอะแยะมากมายซึ่งช่วยให้งานดีไซน์ของเราออกมาดูดีมากที่สุดแม้ว่าเรานั้นจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการออกแบบหรืองานศิลปะก็สามารถใช้งานได้ค่ะข้อดีของเจ้า Canva มีหลักๆดังนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านงานกราฟิกที่ต้องการออกแบบชิ้นงานด้วยตนเองเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเครื่องมือออกแบบที่ง่ายและสวยงามเหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาเครื่องมือเพื่อช่วยในการออกแบบและสามารถทำงานร่วมกันได้เมื่อเรารู้จักเกี่ยวกับ Canva แล้วเราไปเริ่มต้นการใช้งานกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของการเข้าสู่เว็บไซต์ Canva ให้เรามาที่หน้า Google และพิมพ์คำว่า Canva ลงไปค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาจนเจอคำว่าเริ่มต้นใช้งาน Canva คลิกเข้าไปได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานให้สมัครใช้งานด้านมุมขวาเราสามารถสมัครการใช้งานผ่านบัญชี Google บัญชี Facebook หรือสามารถสมัครด้วยบัญชีอีเมลอื่นๆตามที่เราต้องการค่ะสำหรับผู้ที่เคยใช้งานแล้วเรามาเข้าสู่ระบบกันเลยค่ะในที่นี้เราจะเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google นะคะจากนั้นให้เลือกบัญชีตามที่เราสมัครไว้ค่ะเมื่อเราเข้าสู่ระบบมาแล้วหน้าตาของเจ้าเว็บไซต์ Canva จะมีลักษณะดังนี้ค่ะเรามาดูส่วนประกอบด้านบนกันก่อนนะคะเครื่องหมาย question mark คือส่วนช่วยเหลือเมื่อเราพบข้อสงสัยสามารถมาที่ส่วนช่วยเหลือตรงนี้ได้ค่ะฟันเฟืองคือการตั้งค่าบัญชีเราสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเราได้ตรงนี้ค่ะปุ่มสร้างงานออกแบบจะเป็นการนำพาเราไปสร้างงานออกแบบกราฟิกค่ะรูปโปรไฟล์ตรงนี้จะเป็นการแสดงสถานะและข้อมูลส่วนตัวของเราไว้ค่ะต่อมามาดูองค์ประกอบทางด้านซ้ายมือกันบ้างนะคะงานออกแบบของคุณจะโชว์งานทั้งหมดที่เราได้ทำไว้ค่ะที่แชร์กับคุณจะเป็นงานที่ผู้อื่นนั้นแชร์มาให้เราค่ะโฟลเดอร์ของคุณจะเป็นการจัดหมวดหมู่งานที่เราได้ทำไว้ถังขยะเป็นที่ที่รวมงานออกแบบที่เราได้ลบทิ้งไปค่ะการสร้างทีมเป็นการสร้างทีมเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามาทำงานร่วมกับเราค่ะสุดท้ายชุดเครื่องมือนั้นสามารถใช้งานได้ในเฉพาะ Canva แบบ Pro เท่านั้นค่ะเรามาดูหน้าหลักของเจ้าเว็บไซต์ Canva กันบ้างนะคะหน้าหลักตรงนี้จะแสดงประเภทของงานกราฟิกมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวด้านล่างจะเป็นการโชว์งานออกแบบล่าสุดของเราที่ได้ทำไว้ค่ะต่อมาเป็นเรื่องของราคานะคะเราสามารถใช้ Canva ในรูปแบบฟรีแล้วก็แบบโปรที่เสียเงินซึ่งเจ้า2ตัวนี้จะมีฟังก์ชันในการทำงานข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปค่ะต่อมาเป็นแม่แบบหรือว่าเทมเพลตสำเร็จรูปมีเทมเพลตให้เลือกใช้กว่า 250,000 แบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการตลาดการเรียนรู้มีรายละเอียดยิบย่อยอีกเราสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินนะคะสังเกตง่ายๆจากมุมขวาด้านล่างถ้าขึ้นสกุลเงินแบบนี้เราต้องชำระเงินก่อนทำการแก้ไขถ้าไม่มีสกุลเงินขึ้นแบบนี้แสดงว่าเป็นแบบฟรีเราสามารถทำการแก้ไขได้เลยค่ะโดยทั้ง2ตัวนี้นะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นเทมเพลตที่ถูกใจเวลาจะนำมาใช้งานทำให้มองหาได้ง่ายค่ะในแถบของค้นพบตรงนี้นะคะจะเป็นมีเดียที่ทาง Canva มีให้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายไอคอนหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆนะคะเขาจะจัดหมวดหมู่มาให้เราเลยค่ะเราสามารถคลิกเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการได้เลยค่ะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งนะคะเมื่อเราได้ประเภทงานกราฟิกที่ถูกใจแล้วให้เราเลือกเมนูแรกค่ะจะเป็นเมนูแม่แบบนะคะจากนั้นให้เราเลือกแม่แบบที่เราถูกใจขึ้นมาค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราสามารถแก้ไขวัตถุต่างๆที่อยู่บนงานของเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัตถุและข้อความตามเมนูด้านบนนี้ค่ะเมนูแรกนะคะเป็นเมนูฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้ค่ะเมนูถัดมานะคะจะเป็นลงขนาดของฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับขนาดฟอนต์ให้เล็กให้ใหญ่ได้ค่ะส่วนตัว A ตรงนี้นะคะจะเป็นสีของข้อความค่ะเราสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะส่วนตัว B นะคะจะเป็นตัวหนาของข้อความค่ะและตัว I นะคะจะเป็นตัวเอียงของข้อความค่ะอันนี้จะเป็นการจัดแนวนะคะระหว่างซ้ายขวาและกลางค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการย่อหน้าของข้อความค่ะอันนี้จะเป็นระยะห่างของข้อความนะคะเราสามารถปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษรและระยะบรรทัดได้ค่ะอันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะคะที่เราสามารถปรับแต่งข้อความเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปในข้อความค่ะส่วนนี้จะเป็นเคลื่อนไหวนะคะเราสามารถใส่เอฟเฟกต์เคลื่อนไหวได้เลยค่ะในเมนูองค์ประกอบเราสามารถคลิกเข้าไปที่องค์ประกอบและพิมพ์ค้นหาองค์ประกอบได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นองค์ประกอบที่เราค้นหามานะคะในเมนูอัปโหลดเราสามารถอัปโหลดสื่อจากคอมพิวเตอร์ลงใน Canva ได้ค่ะอันนี้จะเป็นรูปภาพที่เราอัปโหลดลงมานะคะในเมนูภาพถ่ายจะเป็นภาพถ่ายสำเร็จรูปที่ใน Canva มีให้ค่ะในเมนูข้อความจะมีตั้งแต่หัวเรื่องใหญ่ยันหัวเรื่องย่อยนะคะแล้วก็จะมีฟอนต์ที่เป็นสำเร็จรูปมาให้ค่ะเราสามารถปรับแต่งและแก้ไขได้ค่ะในเมนูสไตล์จะเป็นชุดโทนสีที่เราปรับแต่งพื้นหลังของงานเราได้นะคะโดยการที่คลิกไปเรื่อยๆค่ะ
0: เรามาดูตัวอย่างในการสร้างงานกราฟิกกันเลยค่ะ
1: เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 วันนี้เราจะมาออกแบบโปสเตอร์เกี่ยวกับโควิด-19 ให้ดูกันนะคะอันดับแรกให้มาที่โปสเตอร์ค่ะคลิกเข้ามาเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีแม่แบบมาให้เราเลือกมากมายเลยนะคะเราอยากได้แม่แบบไหนหรือถูกใจนะคะให้กดเข้าไปทำการแก้ไขได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นแม่แบบที่เราชอบนะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะมีลายน้ำของแคนวานะคะเราสามารถลบออกได้เลยค่ะส่วนชุดข้อมูลตรงไหนที่เราไม่ชอบนะคะก็ลบออกได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราได้ทำการเตรียมข้อมูลมาไว้แล้วค่ะขออนุญาตไป copy ข้อมูลเลยนะคะ

ชุดข้อมูลตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้นะคะโดยการคุมแท็บดำค่ะแล้วมาที่ฟอนต์ค่ะแล้วเราก็เลือกฟอนต์ที่เราชอบนะคะมาใส่ในโปสเตอร์ของเราค่ะสามารถปรับขนาดฟอนต์ได้ค่ะหรือจะจัดแนวของชุดข้อมูลก็ได้นะคะ

แบบนี้ค่ะหรือเราจะทำการเปลี่ยนสีตัวอักษรก็ได้นะคะโดยการคุมแท็บดำเช่นเดิมค่ะและมาที่ตัว A ตรงนี้นะคะเปลี่ยนสีข้อความค่ะนี่ก็คือสีที่เราเปลี่ยนมานะคะเราอยากได้องค์ประกอบเพิ่มเติมนะคะให้มาที่องค์ประกอบด้านนี้ค่ะเขาก็จะมีองค์ประกอบมากมายเลยนะคะให้เราเลือกได้เลยค่ะหรือถ้าเราอยากจะค้นหานะคะก็มาที่ช่องค้นหาด้านบนนี้ได้เลยค่ะพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราจะต้องการค้นหาได้เลยนะคะ

องค์ประกอบตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งได้นะคะจะย่อขยายก็ได้เหมือนกันค่ะหรือจะมากดที่พลิกตรงนี้นะคะคือพลิกแนวนอนพลิกแนวตั้งนะคะได้หมดเลยค่ะหรือจะปรับแต่งสีก็ได้นะคะโดยมาที่สีค่ะเพิ่มองค์ประกอบเข้าไปนะคะเพื่อให้โปสเตอร์ของเราดูโดดเด่นมากขึ้นค่ะองค์ประกอบตรงนี้นะคะเราสามารถปรับสีให้จางลงได้นะคะโดยมาที่โปร่งใสตรงนี้ค่ะและปรับขนาดลดลงค่ะ

0: ท่านี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งโปสเตอร์โควิดของเราเสร็จแล้วนะคะวิธีการเซฟนะคะให้มาที่จุด3จุดค่ะและกดดาวน์โหลดค่ะเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ให้เป็น JPEG นะคะหรือ JPG ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดดาวน์โหลดอีก1ครั้งค่ะเท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการจัดทำโปสเตอร์แล้วนะคะ
1: ค่ะในส่วนต่อไปนะคะเราก็จะมาทำในหัวข้อของการ์ดวันสำคัญต่างๆค่ะเมื่อเข้ามาในหน้าหลักนะคะก็จะเจอเทมเพลตต่างๆนะคะให้เราเลือกไปที่การ์ดพอคลิกเข้ามานะคะก็จะเจอแม่แบบหลากหลายนะคะทุกคนสามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะจะมีทั้งแบบฟรีและเสียเงินนะคะเมื่อทุกคนเจอการ์ดที่ต้องการแล้วนะคะทุกคนคลิกได้เลยค่ะค่ะในส่วนของหน้านี้นะคะทุกคนสามารถแก้ไขได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือฟอนต์หรือสีภาพพื้นหลังต่างๆนะคะแล้วก็จะมาแก้ไขตัวหนังสือค่ะโดยการดับเบิลคลิกเปลี่ยนชื่อได้เลยค่ะค่ะตรงนี้มันโล่งไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพค่ะให้ทุกคนคลิกไปที่องค์ประกอบค่ะคลิกที่ค้นหานะคะเราจะมาเพิ่มแหวนกันค่ะให้ทุกคนพิมพ์หาได้เลยค่ะค่ะรูปภาพตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็ได้ค่ะเราจะมาไว้ตรงกึ่งกลางนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพอีกนะคะเราจะมาเพิ่มดอกไม้ค่ะให้เราพิมพ์หาได้เลยค่ะให้เราเลือกรูปภาพที่ถูกใจนะคะตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็สามารถทำได้ค่ะ

0: ข่าวต่อไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มวันที่กันค่ะให้เราคลิกไปที่ข้อความค่ะคลิกที่เพิ่มหัวเรื่องย่อยค่ะพิมพ์วันที่ได้เลยค่ะดับเบิลคลิกนะคะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ค่ะให้เลือกฟอนต์ที่ถูกใจได้เลยค่ะค่ะเราก็จะมาย่อตัวหนังสือให้เล็กลงนะคะถ้าทุกคนจะเปลี่ยนสีนะคะให้ดับเบิลคลิกค่ะเลือกเปลี่ยนสีได้เลยค่ะเราก็จะมาใช้สีนี้นะคะให้เราเอามาไว้ตรงข้างล่างนะคะค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนคลิกไปที่จุด3จุดค่ะคลิกดาวน์โหลดให้เลือกประเภทของไฟล์นะคะเป็น JPEG ค่ะคลิกดาวน์โหลดค่ะแค่นี้นะคะก็จะได้การ์ดวันสำคัญต่างๆแล้วค่ะ
1: และในหัวข้อต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อของการทำงานนำเสนอในรูปแบบของวิดีโอนะคะไปที่ค้นหาค่ะและพิมพ์คำว่านำเสนอนะคะค่ะและในหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าของการทำงานนำเสนอนะคะจะมี2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกนะคะจะเป็นรูปแบบของการทำสไลด์โชว์นะคะเขาจะสไลด์ให้ดูจากหน้าที่1ถึงหน้าที่10เลยนะคะและรูปแบบที่2นะคะก็จะเป็นรูปแบบของวิดีโอนะคะจะขึ้นไอคอนวิดีโอตรงนี้นะคะเราสามารถคลิกไปเพื่อดูตัวอย่างของเทมเพลตนี้ได้เลยค่ะแล้วเมื่อเราเจอ

เทมเพลตที่เราชื่นชอบหรือถูกใจแล้วนะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นตัวเลือกในการใช้ให้เหมาะกับงานเรามากที่สุดนะคะจากนั้นนะคะให้ไปที่หน้าหลักค่ะ

ั้งหมดค่ะค่ะแล้วเมื่อขึ้นหน้าต่างแบบนี้แล้วนะคะเราก็ทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยค่ะทั้งนี้นะคะรูปภาพนี้ได้ติดลายน้ำนะคะเราจะไม่สามารถดาวน์โหลดออกไปได้นะคะต้องทำการชำระเงินก่อนนะคะเราจะทำการทดลองใช้งานฟรีนะคะเราก็ต้องลบรูปภาพหรือองค์ประกอบที่ติดลายน้ำออกนะคะและใช้เป็นองค์ประกอบที่เป็นการใช้งานฟรีแทนค่ะแล้วก็ไปที่องค์ประกอบนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ารูปร่างนะคะเราก็เลือกองค์ประกอบมาแล้วก็ออกแบบตกแต่งในหน้านี้ได้เลยค่ะแล้วเราสามารถเปลี่ยนสีขององค์ประกอบนี้ได้นะคะ

ร็จแล้วนะคะให้เราไปที่ที่กรอบรูปภาพนะคะแล้วก็คลิกที่กรอบค่ะจากนั้นนะคะไปที่อัปโหลดค่ะทั้งนี้นะคะเราได้ทำการอัปโหลดรูปภาพเข้ามาแล้วนะคะให้เราเลือกที่รูปภาพแล้วก็ทำการคลิกซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็ลากมายังตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยค่ะตรงนี้นะคะรูปภาพยังไม่อยู่ตรงกลางของวัตถุนะคะเราก็ทำการขอบภาพตัดนะคะแล้วก็เลื่อนให้ตรงกับวงกลมค่ะแล้วก็กดเสร็จแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะแล้วถ้าเราต้องการให้รูปภาพกับพื้นหลังนะคะเป็นสีโทนเดียวกันให้เราคลิกขวาค่ะแล้วก็ใช้สีกับเพจนะคะตรงนี้จะเป็นความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็กดสลับไปเรื่อยๆจนเราจะเจอโทนสีที่เราถูกใจนะคะขอใช้เป็นเทมเพลตนี้นะคะในหน้าถัดไปนะคะก็ทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้เหมือนเดิมเลยค่ะแต่ทางนี้นะคะเราจะขอลบหน้านี้ออกไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะต่อไปนะคะก็ทำการลบภาพที่ติดลายน้ำออกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปหาที่องค์ประกอบเหมือนเดิมนะคะไปที่รูปภาพ

ข้อมูลตรงนี้ก็แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดหรือดีเทลได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ให้เราทำการเพิ่มวิดีโอค่ะไปที่อัปโหลดนะคะแล้วก็วิดีโอตรงนี้ค่ะซึ่งเราได้ทำการอัปโหลดวิดีโอเข้ามาแล้วนะคะคลิกไปที่วิดีโอค่ะแล้วก็คลิกซ้ายเหมือนเดิมนะคะลากเข้ามายังวัตถุที่เราต้องการเลยค่ะเราสามารถเปลี่ยนสไตล์โทนของเทมเพลตเราได้นะคะให้ไปที่สีค่ะแล้วก็กดสลับสีได้ตรงนี้นะคะขอเลือกเป็นโทนนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะในการนำเสนอวิดีโอของเราสามารถใส่เสียงเข้าไปได้นะคะไปที่เสียงตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกเสียงนะคะเราสามารถกดทดลองฟังได้จากไอคอนด้านนี้ก่อนนะคะแล้วถ้าเราถูกใจซาวด์เสียงนั้นแล้วเราก็คลิกเลือกไปที่เสียงนี้ค่ะ

0: ค่ะเมื่อเราออกแบบและตกแต่งงานนำเสนอของเราเสร็จแล้วนะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะและมีอีกหนึ่งช่องทางที่แนะนำนะคะให้ไปที่จุด3จุดนะคะและหาคำว่า Microsoft PowerPoint ตรงนี้นะคะซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดออกไปและทำการนำเสนอผ่าน Microsoft PowerPoint ได้ค่ะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
1: มีข่าวดีมาบอกค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและคณะครูอาจารย์ทุกท่านได้รับสิทธิพิเศษเป็น Canva Education หรือสำหรับการศึกษานั่นเองซึ่งสามารถใช้งานแบบโปรได้อย่างฟรีๆเลยและสามารถทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักเรียนได้อีกด้วยถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวถ้าอาจารย์หรือเพื่อนๆคนใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ Canva Education นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: อาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Buildingอย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กันเป็นประจำทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นแบบนี้ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เนี่ยจะพามาต้องพูดเบาหน่อยเพราะว่าเป็นร้านลับเดี๋ยวมีคนรู้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับร้านลับวันนี้เป็นร้านอาหารอีสานชื่อนี่เลยครัวลูกสาวหล่าครัวลูกสาวหล่าเนี่ยแน่นอนเป็นร้านอาหารอีสานที่เขาบอกว่าหากินในรถมือแบบนี้ยากแล้วก็เป็นอาหารที่ตามฤดูกาลด้วยเดี๋ยวไปดูว่าเด็ดขนาดไหนนะครับกับร้านลับร้านนี้นะครับตามมาเลยนี่บุกครัวเลยดีกว่านะฮะพี่ดี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คือหอมมากเลยอะไรนี่หูเตาอั้งโลอะไร 3-4 เตาเนี่ยครัวลูกสาวหล่าหล่าแปลว่า
2: ลูกคนเล็กค่ะคนสุดท้องเขาจะไม่ค่อยได้อยู่กับแม่นะคะแวบไปแวบมาช่วงนี้เป็น
1: ลูกสาวหลาน
2: ไปหาประสบการณ์ร้านอื่นก่อน
1: คือทรงไปเป็นไส้ศึกแล้วมันจะมีวงเล็บว่าแม่ดีแม่ดีก็คือนี่แหละพี่ดีของเรานะฮะนี่ร้านเราเป็นอาหารอีสานครูบอกคุณผู้ชมไปว่าเป็นแบบตามฤดูกาล
2: ค่ะ
1: ตามฤดูกาลคือยังไงจ
2: ๊ะจะเข้าหน้าฝนเราก็กินเฮ็ดกินอะไรไปเสร็จนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นโคกหน้าโคกหน่อยกับนี่ปลาจากแม่น้ําลําเซบายนะคะแม่น้ําซี่แล้วแม่น้ํามูล
1: คือรับซื้อวัตถุดิบจากชาวบ้านนี่เค้า
2: แน่ค่ะวัตถุดิบส่วนมากจะเป็นจากไทยบ้านเลย
1: อ๋อเหรอแล้วอย่างตอนนี้ที่ผู้มาเป็นหน้าอะไรคะผู้จะได้กินอะไรมั่ง
2: กิโฟมนะคะกับเป็นเฮ็ดเป็นโคกนะคะ
1: เดี๋ยวให้พี่ดีจัดให
2: ้
1: เอาเมนู
2: ลาบแซ่บๆนะคะต้มปลานางแล้วก็จะเป็นปิ่งกบ
1: ผู้ถามอีกนิดเดียวทำไมคนรู้จักเยอะจังเลยส่วนใหญ่เขาเป็นคนในพื้นที่หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นอะไรครับ
2: เป็นคนในพื้นที่ค่ะแล้วก็จะเป็นแขกบ้านแขกเมืองค่ะ
1: น่าจะเด็ดแหละเพราะว่าออเดอร์มาไม่หยุดเลยนะเนาะเดี๋ยวให้ปล่อยพี่ดีไปทำครัวต่อดีกว่าเพื่อนๆคิ้วขมวดแล้วโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวพี่รอกินนะจัดเต็มนะโอเคขอบคุณพี่ดีนะครับ

0: มาแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะพี่ดีจัดหนักให้เลยนะครับหลายเมนูมากเลยไล่มาจากนี่เลยดีกว่านะครับกบปิ้งนี่จี้โป่งทอดนะครับหรือว่าจิ้งหรีดชนิดนึงนะครับช่วงนี้เป็นหน้าของเขานะฮะหน้าฝนเนี่ยจี้โป่งนี่ก็จะชาวบ้านก็จะไปเก็บกันมาได้ทีเนี้ยก็จะมาอยู่ในเมนูของทางร้านด้วยหน้าฝนแบบนี้ก็ต้องมีเห็ดนะครับนี่เป็นเห็ดปลวกเป็นแกงเห็ดปลวกนะฮะทางนี้สีสันแสบมากนะครับเป็นกบผัดเห็ดอีกหนึ่งเมนูอันนี้นะครับเป็นลาบปลาตองนะฮะก็เป็นปลาน้ำจืดที่คือชาวบ้านแถวนี้เขาก็จะกินกันอยู่แล้วก้อยกุ้งก็มาเหมือนกันนะฮะอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นตำลาวก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผู้เห็นหลายโต๊ะก็สั่งกันนะครับมาถึงแบบว่าส้มตำร้านนี้ต้องเด็ดนี่อีกหนึ่งอย่างนะครับพิเศษหน่อยตรงนี้แจ่วปลาร้านะครับอันนี้คือทางร้านนี่ก็จะให้ฟรีมาเดี๋ยวลองชิมกันนะครับให้ดูครับตัวใหญ่ๆนะครับจี้โป่งนะครับหรือจิ้งหรีดนี่หยุดยากมากอุ้ยอร่อยเขาไปทอดในกระทะจนกรอบเลยนะครับทอดทั้งตัวแบบนี้กินได้ทั้งตัวเลยอร่อยมากเลยแล้วก็จิ้มข้าวเหนียวไปกับแจ่วปลาร้านี่ต่อกันที่จานนี้นะครับเป็นแกงเห็ดปลวกนะครับให้ดูก่อนน่ากินมากคือแกงแบบนี้นะเขาจะใส่ปลาร้าลงไปด้วยนะครับมันจะเหมือนอารมณ์แบบแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยตัวเห็ดปลวกมันจะแบบมีความกรึบกรึบกรึบกรึบเคี้ยวแบบสู้ฟันนิดนึงอารมณ์จะคล้ายๆเห็ดโคนแต่เป็นเห็ดโคนเล็กๆอร่อยมากเลยแล้วปรุงมาเนี่ยรสชาติของน้ำแกงนะครับก็จะมีปลาด้วยโรยด้วยใบแมงลักมานะครับให้ความหอมเอาเป็นว่าผู้ชอบเห็ดอันนี้เหลือเกินต่อที่ลาบปลาตองบ้างนะครับ
1: โอ้ยแค่ตัดก็รู้เลยว่านุ่มแน่นอนนะฮะ
0: คือฟัน32ซี่ไม่มีความหมายเลยนะครับใช้ลิ้นดุลตึ๊บหลุดเลยนุ่มมากนุ่มแล้วนุ่มนิ่มด้วยนัวๆดีนะครับมีกลิ่นใบตองหน่อยนะครับอร่อยจานนี้ควรสั่งนะคือปลาตองนี่นะครับก็คือรูปร่างหน้าตาคือคล้ายปลากายเลยเพียงแต่ไม่มีจุดเขาก็จะคล้ายกันขูดเนื้อมาแล้วก็เอามาคลุกเคล้ากับตัวเครื่องที่เขาใส่ลงไปจะเป็นเครื่องลาบเนาะแล้วก็ห่อใบตองแล้วก็เป็นย่างต่อด้วยผัดเผ็ดกบนะครับให้ดูสีสันก่อนแซ่บไม่เกรงใจแน่นอนนะครับคือกบถ้าเป็นผัดเผ็ดเนี่ยเขาก็จะสับมาแล้วก็มาผัดกับเครื่องพริกของเขานะครับเดี๋ยวลองชิมดูอย่างดีเลยอร่อยมากไม่ได้เผ็ดขนาดที่สีสันมันออกมาอย่างนี้นะครับกินได้ออกหวานเค็มเผ็ดใครที่สายกบนะลองสั่งผัดเผ็ดมากินกับข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ยิ่งดีจานนี้เป็นก้อยกุ้งนะครับอารมณ์กุ้งเต้นนั่นแหละแต่ว่าจะทำในลักษณะของการลาบเขาจะมีนี่แหละครับตะไคร้ใบเลื่อยต้นหอมแดงคือตะไคร้นี่ก็ซอยมาแล้วก็คลุกลงไปกับตัวกุ้งนะครับคือต้องบอกว่าอาหารอีสานร้านนี้นะครับไม่ได้มีรสชาติที่เผ็ดจนเกินไปมันเผ็ดกำลังดีกินกับข้าวเหนียวแล้วพอดีมากอร่อยนะฮะจานนึงนะครับจานนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าร้านส้มตำที่ดีวัดกันตรงนี้เหรอครับมาคือต้องบอกว่าปลาร้าร้านนี้หอมนัวอร่อยมากกลิ่นไม่แรงนะครับเข้าใจเลยว่าทำไมคนเยอะนะครับนี่กบปิ้งก็มีจัดไปก่อนเลย1ขานะครับเป็นกบแบบไซส์กำลังดีนะครับน่องแบบไม่ต้องใหญ่มากแต่ว่าเนื้อแน่น
1: แล้วกินกับแจ่วปลาร้าแบบนี้
0: ความเพิ่มความ

โอ้โหแซ่บมากนะครับแน่นอนส้มตำเนี่ยอาหารอีสานต้องกินเป็นทีมเดี๋ยวสรุปราคาให้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะได้กินกับทีมของทีมงานด้วยนะฮะเริ่มจากนี่เลยนะครับส้มตำลาวนะครับ40บาทลาบปลาตอง60บาทกบปิ้งกับก้อยกุ้งเนี่ย80บาทส่วนถ้าเป็นผัดเผ็ดกบ100นะฮะส่วน2จานนี้ที่ผมทอดกับแกงเห็ดปลวกเนี่ย120บาทข้าวเหนียว15บาทรวมแล้ววันนี้615บาทเท่านั้นเองนะครับแจ่วปลาฟรีเป็นยังไงราคาไม่แพงนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากที่จะลองแวะมาชิมมาได้เลยนะครับมาถึงอุบลนะเข้ามาในอำเภอเมืองปุ๊บปักหมุดมาเลยร้านลูกสาวหล่าอุบลราชธานีเจอแน่นอนนะครับเปิดทุกวันนะครับแต่หยุดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นนะฮะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นยังไงมาลองชิมกันได้นะครับกับร้านนี้นะฮะลูกสาวหล่าอุบลราชธานีครับผมอร่อยอร่อยแต่คำว่าอร่อยเปลืองมาก

0: ันนี้ค่ะพาไปชี้เป้าแหล่งของใช้ขนาดใหญ่ที่ใช้หนุนใช้นอนหรือจะพิงแบบนี้นั่นก็คือหมอนค่ะแล้วก็ไม่ใช่หมอนธรรมดาด้วยนะคะแต่เป็นหมอนที่เรียกว่าหมอนขิดค่ะ
1: คำว่าหมอนขิดมาจากลายขิดนี่แหละแต่ว่าเอามาแปรรูปเป็นรูปลักษณะต่างๆอันดับแรกมันก็มาจากหมอนหนุนสี่เหลี่ยมแบบบ้านๆอันนี้คือดั้งเดิมอันนี้ทำใช้เองภายในหมู่บ้านก็คือแต่ก่อนมันจะมีหลายลายหลายช้างลายดอกพิกุลอันนี้ลายข้าวหลามตัด
0: หมอนขิดที่เราเรียกกันจนคุ้นเคยนี้นะคะก็มาจากผ้าทอลายพื้นเมืองของภาคอีสานที่เรียกกันว่าผ้าลายขิดค่ะในอดีตนะคะชาวบ้านที่ทอผ้าลายขิดก็จะนำมาใช้สอยในครัวเรือนรวมไปถึงการทำเป็นหมอนหรือว่าที่นอนด้วยค่ะแต่การทอลายขิดนั้นนะคะมีความยากและก็ต้องอาศัยความชำนาญค่ะทำให้ในปัจจุบันนะคะได้มีการใช้ผ้าทอลายขิดสำเร็จรูปจากโรงงานมาทดแทนเพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ย่อมเยาค่ะและที่บ้านสีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธร นี่เองค่ะก็เป็นหมู่บ้านที่มีการทำหมอนขิดหลากหลายรูปแบบมายาวนานหลายสิบปีแล้วก็ถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตหมอนขนาดใหญ่ของภาคอีสานค่ะเรียกได้ว่าที่หมู่บ้านนี้นะคะเขาทำหมอนกันเกือบทุกคนแล้วก็ทุกวัยเลยละค่ะการทำหมอนขิดที่บ้านสีฐานนั้นนะคะก็จะคล้ายกับการทำหมอนทั่วไปซึ่งก็จะเริ่มจากการตัดผ้าเป็นชิ้นส่วนต่างๆสำหรับการทำหมอนแต่ละแบบค่ะก่อนที่จะนำมาเย็บประกอบให้เป็นรูปทรงที่ต้องการค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการยัดไส้โดยวัสดุที่ใช้เป็นไส้หมอนนั้นนะคะก็จะแตกต่างกันไปตามชนิดของหมอนที่ผลิตค่ะอย่างหมอนสามเหลี่ยมที่เห็นนี้นะคะก็จะมีการใช้นุ่นผสมกับวัสดุอื่นเพื่อให้มีความแน่นแล้วก็เป็นรูปทรงค่ะหรืออย่างการทำเบาะที่นอนที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะใช้นุ่นรีไซเคิลเป็นไส้ด้านในค่ะเมื่อยัดไส้ของหมอนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการเย็บปิดหน้าหมอนแล้วก็เย็บเก็บงานก็เป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมสำหรับการจำหน่ายแล้วล่ะค่ะ
1: เอกลักษณ์ของหมอนขิดหมู่บ้านเราเฉพาะมันจะเป็นหมอนตัวนี้เลยความโดดเด่นมันอยู่ที่ลายขิดพอเวลาเขาเอาไปฝากกันนะจะชอบลายเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเราเลยนะคะ
0: นอกจากรูปแบบดั้งเดิมของหมอนขิดที่เป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าหมอนขวานที่เป็นสามเหลี่ยมแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบของหมอนให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอนรองคอหรือว่าหมอนที่ทำขึ้นเพื่อเป็นของที่ระลึ

0: ในงานต่างๆรวมไปถึงการทำหมอนขิดแบบดั้งเดิมให้มีสีสันและก็ลวดลายเหมาะกับคนรุ่นใหม่อีกด้วยค่ะ
1: ตอนนี้ที่ร้านมีลายสก็อตนะคะลายมินิมอลอันนี้ใช้สำหรับรองคอตัวนี้ก็จะเป็นของชำร่วยกันอันนี้ก็จะเป็นที่นอนอันนี้จะเป็นแบบดั้งเดิมมาจากหมอนข้างหน้าแล้วก็ตรงนี้จะคู่กัน
0: ปัจจุบันนะคะการผลิตหมอนขิดและเครื่องนอนต่างๆภายในหมู่บ้านสีฐานนั้นก็ยังคงผลิตต่อเนื่องทุกวันค่ะซึ่งความนิยมในการใช้หมอนขิดนั้นนะคะไม่เพียงแต่จะนิยมซื้อนิยมใช้กันในประเทศเท่านั้นแต่ยังมีการส่งออกไปต่างประเทศอีกด้วยค่ะนับเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญานะคะที่สร้างรายได้แล้วก็ชื่อเสียงให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากได้หมอนขิดสักใบเอาไว้ใช้หรือว่านำไปเป็นของฝากของที่ระลึกก็สามารถแวะซื้อกันได้ที่หมู่บ้านสีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรได้เลยค่ะ

วันนี้นะคะมาจากวิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสค่ะอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะนอกจากจะมีของดีอย่างกะปิระยองแล้ววันนี้เรามีสินค้าแปรรูปจากกุ้งเคยที่นำไปใช้ทำกะปิด้วยนะคะเป็นขนมอร่อยๆแบบนี้นะคะรวมถึงนี่ด้านนี้เลยค่ะจะเห็นว่ามีตุ๊กตาน่ารักมากมายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่เรานำมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากขนมขบเคี้ยวกันก่อนนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นข้าวตังปกติแล้วเนี่ยข้าวตังก็จะเป็นหน้าหมูยองหน้าธัญพืชแต่ว่าข้าวตังของทางกลุ่มนี้นะคะเขาใช้เป็นเคยก็คือกุ้งเคยที่ใช้ทำกะปินี่แหละนำมาทอดนำมาอบนะคะแล้วก็ใช้เป็นหน้าของข้าวตังเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะแพ็คนี้เนี่ยก็จะมีประมาณสัก 6-7 แผ่นได้นะคะข้าวตังนะคะจะมี2หน้ามีทั้งแบบที่เป็นหน้ากุ้งเคยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ถือว่าเป็นของดีของระยองเหมือนกันก็คือใบครูเป็นพืชน้ำเค็มที่พบได้ตามพื้นที่นะคะอันนี้จะเป็นข้าวตังหน้าใบครูมี2แบบนะคะหน้ากุ้งเคยกับหน้าใบครูนะคะแต่ว่าราคาเท่ากันก็คือราคาแพ็คละ40บาทนะคะราคานี้ก็ไม่รวมส่งนะคะเดี๋ยวเราชิมเป็นข้าวตังหน้าเคยแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นที่ไหนเท่าไหร่เนาะเห็นเลยว่ามีตัวกุ้งแบบเล็กๆด้วยนะคะกลิ่นจะเป็นกลิ่นออกแนวแบบเครื่องเทศนิดนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนมีการแบบเหมือนมีกระทงกระเทียมอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นกลิ่นของกุ้งที่เอาไปทอดข้าวตังนะคะพอแกะออกมาเนี่ยนอกจากจะหอมแล้วอะโนจะบอกว่าตัวข้าวตังอะค่ะมีความกรอบกรอบแบบแน่นๆแล้วก็รสชาติของเขานะคะจะออกหวานหวานเค็มๆไม่หวานมากหวานเค็มกำลังดีแล้วก็มันจะมีรสของตัวกุ้งแห้งด้วยอะมีกลิ่นของกุ้งแห้งอันนี้โนว่าอร่อยดีใครที่ชอบทานข้าวตังนะคะโนว่าอันนี้น่าจะชอบเพราะว่าถือว่าไม่หวานเกินไปสินค้าต่อมานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำพริกเคยนะฮะซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเคยนะคะเขามีการนำกุ้งเคยตัวเล็กๆอะค่ะมาทอดมาอบแล้วก็มีการนำมาปรุงรสใส่สมุนไพรต่างๆที่แบบทอดกรอบนะคะซึ่งทำออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นน้ำพริกกุ้งเคยนะคะกระปุกนี้ราคากระปุกละ70บาทราคานี้ก็จะไม่รวมส่งนะคะส่วนผสมเขาจะมีพวกกระเทียมเจียวหอมเจียวอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราชิมให้ดูกรอบเลยแล้วก็ตัวกุ้งอะค่ะตัวกุ้งเคยอะคือเป็นตัวเห็นชัดมากสำหรับน้ำพริกเคยกระปุกนี้นะคะอันนี้เนี่ย1เลยคือกรอบหมดทุกอย่างสิ่งรสชาติปรุงมาเนี่ยค่อนข้างจะจัดพอสมควรก็คือออกแนวเค็มเผ็ดมีเปรี้ยวนิดๆแล้วก็มีหวานหน่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าใครทานเผ็ดอีกก็มีพริกทอดแถมมาให้ด้วยนะคะกระปุกนี้คือได้กินเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะรับรู้ได้ถึงรสชาติของกุ้งเคยที่เขาทอดกรอบมาแล้วก็มันมีกลิ่นหอมของกุ้งด้วยนะคะมาที่ด้านนี้กันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นกะปิเป็นอีกหนึ่งของฝากเลยว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราไประยองนะคะกะปิระยองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของดีที่เราจะซื้อมาฝากกันแต่อันนี้นี่คือสามารถที่จะสั่งซื้อแล้วก็ส่งไปถึงบ้านเลยนะคะเป็นกะปิระยองแท้เลยนะคะนี่กระปุกนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่500กรัมก็คือครึ่งกิโลนะคะราคาอยู่ที่กระปุกละ150บาทราคาก็จะไม่รวมส่งเหมือนกันเนาะนี่ด้านในเขาจะปิดมาแบบนี้นะคะกลิ่นกะปินี่คือหอมเลยนะคะไม่ได้หอมแบบฉุนมากให้ดูเนื้อนะคะนี่สีกะปิคือแบบว่าสีไม่อันนี้ไม่ใส่สีผสมอาหารนะคะแล้วก็ข้างกระปุกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาใช้เคยแท้จริงเพราะว่ามีตาเคยเนี่ยค่ะดำเนี่ยเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นตาของกุ้งเคยนะคะมาที่ของน่ารักกันบ้างนะคะด้วยความที่ระยองเองเนี่ยก็เป็นเมืองที่ติดทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีการนำเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของกุ้งหอยปูปลานะคะมาทำเป็นงานแฮนด์เมดซึ่งก็อย่างที่โนบอกในตอนแรกเลยว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นนี่นะคะก็จะเป็นฝีมือของผู้สูงอายุในชุมชนมีตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆไปจนถึงตุ๊กตาตัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยพวงกุญแจนี่พวงกุญแจนะคะมีหลายแบบมากเลยนะคะตัวเล็กตัวใหญ่แบบนี้มีประดงประดาวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งราคาก็อยู่ที่ชิ้นละ35บาท3ชิ้นร้อยราคานี้ก็จะไม่รวมส่งนะคะส่วนถ้าใครอยากได้เป็นลักษณะของสามารถนำไปใช้งานได้มากกว่าห้อยกระเป๋าอันนี้แนะนำเป็นถุงผ้าแบบนี้ค่ะเป็นถุงผ้าลูกปลานะคะเวลาเราลูบมาปุ๊บใส่ของก็จะทรงก็จะเป็นปลาแบบนี้มีปลาแล้วก็มีอันนี้มีวานแบบนี้ด้วยสีจะเป็นโทนเดียวกันหมดเลยก็เป็นสีขาวพิมพ์ลายน้ำเงินนะคะใบละ70บาทราคานี้ก็ไม่รวมส่งเหมือนกันนะคะมาที่หมอนกันบ้างนะคะหมอนนี่คือมีหลายทรงมากมีทั้งปูมีทั้งกุ้งมีทั้งปลามีทั้งเต่าทะเลนะคะแล้วก็มีขนาดให้เลือก2ขนาดก็คือขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะคะให้คุณผู้ชมดูไซส์แบบเปรียบเทียบเลยนะคะไซส์นี้ก็คือถือว่าเป็นขนาดเล็กนะคะจะอยู่ที่ใบละ300บาท
สายนี้จะถือว่าเป็นขนาดใหญ่จะอยู่ที่ใบละ500บาทนะคะคือตัวละ500เนี่ยนะคะถ้าเป็นม้าน้ำนี่กอดเป็นหมอนข้างได้เลยนี่ใหญ่นะคะนอนก่ายได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นราคาที่ไม่รวมส่งอย่างตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบบนะคะเป็นน้องหมึกนะคะไซส์นี้ก็จะ300บาทหรืออย่างนี้ค่ะใบนี้ก็จะเป็นน้องปูนะคะเป็นน้องปูที่ตัวใหญ่กว่าก้ามแบบนี้นะคะกอดกันแบบแน่นๆเลยไซส์นี้ก็คือ500บาทนะคะถือว่าเป็นใบใหญ่นะคะหรืออย่างใบนี้นะคะเป็นน้องกุ้งก็อยู่ที่ใบละ300บาทคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะสนใจสินค้าชุมชนนะคะก็ติดต่อสอบถามได้โดยตรงนะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยกับทางวิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะส่วนวิสาหกิจชุมชนอื่นๆนะคะชุมชนอื่นๆหรือว่ากลุ่มแม่บ้านเนี่ยดูแล้วอยากให้โนนำสินค้ามาประชาสัมพันธ์ให้แบบนี้นำมารีวิวแบบนี้นะคะย้ำกันอีกทีว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะเพียงแต่ว่าต้องส่งสินค้าเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับทีมงานก่อนคุยรายละเอียดกันก่อนนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรเน้นย้ำอีกทีว่าสินค้าที่เรานำมารีวิวให้แบบนี้นะคะจะต้องมีการรวมกลุ่มกันทำเท่านั้นนะคะเพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปหลายๆทางนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องเดทตะโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเดทตะโลวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชพุกสกูลซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสกูลค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุกงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไป

เก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
1: เกมปริศนาเถาวงกตของเล่นที่ประดิษฐ์จากฝากล่องรองเท้าเหลือใช้พี่ข้าวตูรับประกันเลยว่าสนุกมากๆอุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: หลอดดูดน้ำ
3: ลูกแก้วค่ะ
0: ฝากล่องรองเท้าก
3: ระดาษสี
0: กาว
3: ใช้ไม้ตีค่ะ
0: กรรไกรเริ่มแรกเลยนะคะเราต้องใช้กระดาษสีเขียวแบบนี้แล้วก็ฝากล่องรองเท้าเราจะมาตัดกระดาษสีเขียวติดเข้าไปด้านในฝากล่องรองเท้าค่ะพี่กระตูจะใช้สอสีแบบนี้นะคะขีดตามรอยเลยเมื่อขีดได้รอยแบบนี้แล้วนะคะใช้กรรไกรตัดตามรอยเลยแต่รอบนี้ให้ประวันตัดอันนี้ก่อนนะครับประวันตัดให้พี่กระตูหน่อยใช่แล้วส่วนทีมบุญมาดูอันนี้กันดีกว่านะคะเด็กๆก็ตัดมาแล้วก็จะได้เป็นกล่องแบบไหนทีมบุญ
3: แบบนี้ค
0: ่
3: ะ
0: ได้กล่องแบบนี้เนอะคราวนี้นะคะเราก็จะเอากระดาษแผ่นนี้ติดเข้าไปด้านในเรียบร้อยแล้วโอเคประวันหยิบหลอดให้พี่เข้าตัวหน่อยค่ะ
2: หลอด
0: เราจะมาลองประกอบให้เป็นเขาวงกตกันนี่ต่อตรงนี้เดี๋ยวพี่ตูจะให้ช่วยกันต่อนะตัดก่อน
2: อยากลองตัดอ่ะ
0: อยากลองตัดอ่ะเดี๋ยวให้พิมพ์บนตัดสีเขียวอันนึงโอเคประวันตัดสีชมพู
4: ตัดตรงน
0: ี้
4: ใช่ไหม
0: ได้ครับตัดคราวนี้พิมพ์บนเอากาวมาค่ะ
3: กาว
0: กาว
3: เราอยากติด
0: ให้ติดกันช่วยกันติดนะผัดกันติดเริ่มจากพี่ข้าวตูก่อนพี่ข้าวตูโตสุดพี่ข้าวตูจะติดก่อน
3: และหนูก็ตาม
0: โอเคแล้ว
3: ว่าหนูอายุ6ขวบ
0: ฮะ
3: หนูแค่5เอง
0: เดี๋ยว5ขวบเองเหรอพี่ข้าวตูแก่มากเลยมาติดกันดีกว่านับ1 2 3 4
3: 5 6 7 8 9 10
0: เร็วไปนิดแต่ประวานเราก็จะใช้หลอดหลายๆสีแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาวัดว่าเราจะวางตำแหน่งไหนบ้างแต่บางทีมันอาจจะยาวเกินไปค่ะพี่ข้าวตูก็จะใช้กรรไกรตัดบางส่วนออกไปก่อนคราวนี้เราก็มาลองวางตำแหน่งดูนะคะว่าเราจะวางที่ตำแหน่งไหนบ้างวางตำแหน่งแล้วเราก็จะมาใช้กาวติดหลังจากนั้นนะคะเราก็